0: แล้วบิบิอาจะถูกเปิดกูจากบ้านนาเซนจานี่เออยอนานัวอุนทอนับเลบานี่เด็กกับฟิลตูมันทุบเจลกูพลีสเฮ้ยฮักกาลาสิเนีย
1: กูจะทำพลีส
0: โอซาลามิอาบูซูมานาโอมิบิบิอาดามินุมัวเมฟามินีอุตมานีตูมFama sasem for milama, ogedema milama, nana chola yenika.